จะมันจะเงินแต่ฉันไม่ว่าเหตุกาข้าพเจ้ามีเอียร์ลงคนถือเวลาใช้เวลาที่เท่าไหร่ใช่ไหม